0: ระยอดกระชั้นเสระยอดยอดละโลละเลยสั่นเลยรบาร์รี่ห้องอยู่ว่า
1: ละรักกันมาเลยละ
0: รักกันมาแล้วสุราห์